0: ปมไอ้ตัวกินหักเป็นเจ้าฝาทั้งความใจถ่ายห้องเบาตั้งฝาทั้งเรื่องเงียนเปื่อนี่มาหอดนิลามิดเจ้าเอิญปมไอ้ตั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: เดินนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงียน
2: เดินนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงียน
3: ยังส่งอีจุนี้สิ่งที่นี่จะไปยังมาที่ชัวร้องเสียงตอนนู้นเราไปตอนจักรลักษณ์ยังจังตัวสตงจัวจะสูงมองสัตว์จังตันตัวสตงจัวจะสูงยันหนอโอเคหนอเป็นตัวสตงจัวยังมองตัวจะสื่อตอนตัวแต่ละกันหนอถ้าเจออีจุนี้สิ่งที่นี่จะไปยังมาชัวร์สัตว์เขาจังเสียงจะตัวไปชี้จังลงสื่อเลี้ยงกันหนอจัง